สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 เมกะเฮิรตซ์ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยวกับผมชัยรัตน์ถมยาวันนี้รายการของเราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญคืออาจารย์เรียวตะวากาโซเนะจากคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคุณสมชายจิวผู้เชี่ยวชาญจีนศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเทศกาลบ้งของญี่ปุ่นซึ่งเป็นเทศกาลในการสักการะดวงวิญญาณของบรรพบุรุษที่เชื่อว่าจะกลับมาบ้านและนำมาเปรียบเทียบกับความเชื่อของจีนที่มีการจัดเทศกาลในลักษณะคล้ายกันในช่วงเวลาเดียวกันว่ามีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามกันได้เลยครับเอาละครับแล้วก็อย่างที่ได้เกริ่นไว้นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเทศกาลของคนที่ตายไปแล้วนะฮะโลกหลังความตายนะครับก็คือเทศกาลโอบงในญี่ปุ่นนะฮะซึ่งในวันนี้เราจะมาดูว่าโอบงในความคิดของญี่ปุ่นนั้นมันมีความเหมือนความต่างความคล้ายกับประเทศอื่นๆอย่างเช่นในประเทศจีนนะฮะที่มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของโลกหลังความตายอย่างไรบ้างนะฮะในวันนี้เราจะมาพูดคุยกับอาจารย์เรียวตะวากาโซเนะนะครับจากคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็คุณสมชายจิ๋วผู้เชี่ยวชาญด้านจีนศึกษาสวัสดีทั้งสองท่านครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับอันดับแรกเลยคือช่วงนี้เนี่ยช่วงสิงหาคมช่วงกลางๆเนี่ยจะเป็นเทศกาลโอบงในญี่ปุ่นนะฮะก็ปกติแล้วก็คนญี่ปุ่นก็จะเดินทางกลับบ้านกันไปนะฮะก็จะเป็นช่วงเทศกาลหยุดยาวอยากจะถามอาจารย์วากาโซเนะว่าคนญี่ปุ่นเวลาเขากลับบ้านไปในเทศกาลโอบงเนี่ยเขาไปทำอะไรกันบ้างครับ
2: เดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนนะครับว่าโอบงสำหรับคนญี่ปุ่นคืออะไรนะครับได้เลยครับ
0: ครับ
2: ครับผมโอบงเนี่ยคือว่าช่วงเวลาที่มีพิธีกรรมต่างๆเกี่ยวข้องกับขวางที่คนยันชีวิตอยู่นะใช่ไหมครับ
0: ก็คือขวาง
2: วิญญาณสำหรับของคนที่ตายแล้วนะครับผมที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีพิธีกรรมเกี่ยวข้องกับการสู่ขวางหรือวิญญาณเนี่ยมีสองครั้งนะครับผมคือพิธีกรรมต่างๆในช่วงเวลาปีใหม่ที่การเริ่มต้นของฤดูใบไม้ผลิแล้วก็อีกหนึ่งก็คือว่าโอบงในช่วงต้นฤดูใบไม้ร่วงครับผมช่วงเวลานี้เนี่ยถ้าไม่ทำโอบงหรือปีใหม่นะครับคือว่าช่วงเวลานี้เนี่ยมีวันที่กลางวันยาวที่สุดคือเขาเรียกว่าอะไรนะคริสซามายันนะครับคริสซามายันครับแล้วก็หรือว่าวันที่กลางคืนยาวที่สุดคือเฮมายังใช่ไหมครับเฮมายังครับผมช่วงนี้เนี่ยช่วงนี้เนี่ยไม่สมดุลระหว่างกลางวันและกลางคืนนี้จะเป็นอันตรายในเชิงลักษณะขวัญหรือวิญญาณก็จะออนแอร์ได้นะครับผมดังนั้นเราจึงทำพิธีกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับขวัญหรือสำหรับวิญญาณด้วยนะครับผม
0: ก็คือหมายถึงว่าในช่วงนี้ก็คือขวัญก็คือในคือวิญญาณในร่างเรานี่แหละมันจะอ่อนแอลงก็เลยมีการทำลักษณะนี้เพื่อเสริมขวัญขึ้นมาใช่ไหมคะให้มันแข็งแกร่งฮะในจีนเองในจีนเองมีความคิดลักษณะคล้ายๆแบบนี้ไหมครับคุณสมชายครับ
1: แน่นอนครับก็มีเหมือนกันคือจีนเชื่อเรื่องโลกหลังความตายอยู่แล้วเหมือนกันแล้วก็เชื่อว่าเวลาชีวิตคนเราตายเนี่ยอย่างขวัญอย่างที่อาจารย์ท่านว่าฮะก็จะลงไปอยู่ที่ใต้พิภพคือคนจีนน่ะเชื่อว่าในใต้ภพเนี่ยก็คือเราฝังไว้เนี่ยแล้วเดี๋ยววิญญาณเนี่ยจะต้องเดินทางต่อไปนะต่อไปก็เรียกว่าหวงเฉวียนหรือว่าลำน้ำเหลืองอะฮะก็คือจะ

0: เดินทางต่อไปในชีวิตโลกหลังความตายต่อหนึ่งคือถ้าสังเกตง่ายๆก็นึกถึงสุสานจินซีออกไหมฮะสุสานจินซีที่มีของใช้ต่างๆมากมายเตรียมไว้เนี่ยแม้กระทั่งกองทัพทหารจินซีอะไรเนี่ยนั่นนะฮะมันคือเครื่องยืนยันว่าคนจีนเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นอ่ะคือจะติดตัวเข้าไปสู่โลกหลังความตายด้วยแล้วก็นั่นนะฮะคือขวัญนั่นแหละตรงคำว่าขวัญเนี่ยแหละนะฮะ
1: แล้วมันมีช่วงที่แบบว่าขวัญของเราเนี่ยอ่อนแอมฮะอย่างญี่ปุ่นที่อาจารย์บอกเนี่ยมันจะมีช่วงวันที่กลางคืนยาวที่สุดกลางวันยาวที่สุดปุ๊บแล้วก็บอกรู้สึกว่าเออช่วงนี้เป็นช่วงที่จิตเราอะนะขวัญก็คือจิตของเราเนี่ยมันอ่อนลงแล้วมันต้องมีการทำพิธีบางอย่างเพื่อเสริมให้เราจิตเราเข้มแข็งอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: อาจจะไม่เหมือนกันนะฮะอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแต่สิ่งซึ่งน่าสนใจอย่างนึงคือพิธีอย่างที่ว่าเชงอย่างของจีนมีเชงเม้งใช่ไหมฮะเชงเม้งเนี่ยมันมีพิธีอย่างนึงเขาเรียกว่ากวยจั่วกวยจั่วมีกวยชุงจั่วกับกวยตังจั่วกวยชุงจั่วก็คือทำพิธีเนี้ยในช่วงฤดูใบไม้ผลิก็แค่ที่อย่างที่อาจารย์ว่าเหมือนกันตรงกันแล้วก็มีกวยตังจั่วเนี่ยทำในฤดูใบไม้ร่วง
1: โอ้เหมือนกันเลย
0: อันนี้มีเหมือนกันแต่อันนั้นอ่ะคือการไปทำทางศาสตร์สุสานไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความขวัญหายหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ลึกไปกว่านั้นอาจจะถ้าไปสืบต่ออาจจะคล้ายกันก็ได้ผมว่านะก็น่าสนใจตรงนี้พอดีเพิ่งทราบจากอาจารย์เหมือนกันที่ฟังเมื่อกี้ฮะ
1: นี่อาจารย์วากาโซเนะครับแล้วพออย่างที่อาจารย์บอกว่าพอมันช่วงที่ขวัญมันอ่อนแอแล้วเนี่ยแล้วก็กลับบ้านไปแล้ววิธีกรรมอะไรต่างๆนี่เขาทำอะไรกันยังไงฮะสำหรับคนญี่ปุ่นครับ
2: ก่อนเข้าโอโบเนี่ยเราจะต้องเตรียมก่อนใช่ไหมครับอย่างเช่นก็การทำความสะอาดหลุมฝังศพนั่นจากว่าบรรพบุรุษจะกลับมาดังนั้นถ้าหากว่าสกปรกถือว่าไม่เคารพบรรพบุรุษหรือผีต่างๆด้วยแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเราจะต้องสร้างขึ้นต้องสร้างหิ้งนะครับหิ้งเพื่อไหว้ขวนวิญญาณของบัมพบรุษ
1: ก็คือสร้างในช่วงเทศกาลโอโบงนี่แหละฮะ
2: ใช่ครับผม
1: สร้างขึ้นมาอ๋อ
2: ใช่ครับแล้วก็สร้างหิ้งอีกด้วยนะครับผมคือว่าอันนี้สำหรับเมืองโบโตเกะนะครับผมซึ่งเป็นวิญญาณขวนของคนที่เสียชีวิตโดยไม่มีญาตินะครับผมแล้วก็จะไม่จัดรวมกับไหว้หิ้งบัมพบรุษแต่จะทำหิ้งสำหรับเมืองโบโตเกะนอกบ้านหรือว่าชายขอบหมู่บ้านนะครับผมซึ่งพิธีไหว้บูชาเมืองโบโตเกะเรียกว่าเซกากิเอะนะครับผมเหตุผลที่เราต้องเตรียมหิ้งสำหรับเมืองโบโตเกะเนี่ยโดยเฉพาะเนื่องจากว่าตามคำบอกเล่าของนักคติจงวิทยาโอริกุจิชินอบุนะครับเขาบอกว่าในระหว่างเทศกาลโอโบนเนี่ยวิญญาณของบัมพบรุษจะมากับผีหรือเมืองโบโตเกะพร้อมกันแล้วคนญี่ปุ่นจะเชื่อกันว่าหากเจ้าของบ้านไม่นำพิธีกรรมเซกากิเอะสำหรับเมืองโบโตเกะนะครับมาปฏิตังไว้จะทำให้ถูกสาปแช่งจากเมืองโบโตเกะนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมด้วยอย่างนี้นะครับนอกจากนี้จะมีการทำโคมไฟครับผม
1: ครับ
2: เพื่อต้อนรับวิญญาณของบัมพบรุษนะครับจุดนี้จะเป็นสังเกตสำหรับบัมพบรุษที่มาอย่างโรคเหล่านี้ครับ
1: เฮ้ต้องถามคุณสมชายว่าแล้วอย่างเทศกาลของจีนเองเนี่ยมีการจัดเตรียมในลักษณะใกล้เคียงคล้ายๆกันอย่างนี้ไหมครับ
0: จริงๆอย่างที่ต้องเรียนก่อนว่าอย่างตอนช่วงโอบงคือช่วงประมาณแถวนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่เดือนนี้ครับเดือนสิงหา
0: ช่วงประมาณแถวเนี้ยเอาเข้าจริงๆเนี่ยเวลาเราพูดถึงเชงเม้งเนี่ยจริงๆแล้วเชงเม้งมันเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิช่วงระหว่างฤดูใบไม้ผลิตอนกลางจนถึงตอนปลายก็คือช่วงประมาณเดือนเมษาแหละใช่ไหมฮะ
3: เพราะ
0: ฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะเทียบเทศกาลของจีนที่ใกล้เคียงกับโอบงที่สุดเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเทศกาลไหว้ศาสตร์จีนมากกว่าไหว้ศาสตร์จีนเนี่ยจะตรงกับโอบงมากกว่าเพราะว่าของจีนเนี่ยคือไหว้อย่างที่อาจารย์ท่านว่าฮะว่าเวลาเราไหว้ทั้งบรรพบุรุษด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็ไหว้วิญญาณของคนอื่นด้วยผีคนอื่นผีตัวอื่นด้วย
1: อะไรอย่าง
0: เงี้ยผีไม่มีญาติหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยซึ่งศาสตร์จีนก็

0: ทำอย่างนั้นฮะศาสตร์จีนเนี่ยจริงๆเขาเรียกว่าจริงๆก็คือกุ้ยเจี๋ยคือเทศกาลผีฮาโลวีนของจีนนั่นแหละจริงๆเขาถือกันว่าเป็นวันที่ประตูของยมโลกเปิดเพราะฉะนั้นวิญญาณจะออกมาเราถึงนอกจากจะไหว้บรรพบุรุษตั้งเหมือนกันเลยฮะคนจีนก็ไหว้อย่างที่อาจารย์ท่านว่าเลยฮะแล้วก็ไหว้บรรพบุรุษของเราแต่เสร็จแล้วตอนบ่ายเราก็จะไหว้เขาเรียกว่าถ้าคนแต้จิ๋วนะฮะเรียกว่าไหว้ฮอเฮียติฮอเฮียตีฮอเฮียตีนี่ก็คือหมายถึงว่าผีที่ไม่มีญาติเนี่ยแหละแต่เรานับถือนับเขาเป็นเหมือนพี่น้องอ่ะเป็นพี่น้องเราอะไรเงี้ยแล้วก็ไหว้เหล่านั้นด้วยเพื่อผีที่เวลาผ่านทางมาเนี่ยเขาก็จะมารับเครื่องเส้นไหว้ของเราด้วยแล้วก็อย่างที่อาจารย์ว่าแหละก็คือปกป้องไม่ให้ผีเหล่านั้นน่ะทำร้ายเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะไหว้แยกกันเหมือนกันก็คือไหว้บรรพบุรุษกับไหว้ผีไม่มีญาติเหล่านั้นด้วยจริงๆนั่นก็คือเทศกาลศาสตร์จีน
1: เนี่ยดูแล้วก็แบบว่ามันมีความเหมือนกันอยู่ค่อนข้างมากทีนี้ถ้าพูดถึงความเป็นมาประวัติความเป็นมาของเทศกาลโอโบงในญี่ปุ่นเนี่ยมันมีความเป็นมาอย่างไรครับอาจารย์ครับ
2: จริงๆแล้วเนี่ยเดิมที่คำว่าโอโบงอันนี้แปลเป็นคำแปลของอุราโบงนะครับผม
1: อ
2: ุราโบงเนี่ยซึ่งเราอีกในหนึ่งคือพิธีกรรมทางพุทธศาสนาที่แสดงออกถึงการรำลึกถึงบรรพบุรุษในภาษาสันสกฤตนะครับภาษาสันสกฤตเรียกว่าอุลกัมบานะใช่ไหมครับ
1: อ
2: ุลกัมบานะนะครับผม
1: อุลกัมบานะ
2: ดังนั้นโอบอนเนี่ยจึงเป็นพิธีกรรมทางพุทธศาสนาอาจจะเข้าใจได้แล้วก็ศาสนาพุทธเนี่ยเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นในศตวรรษที่6นะครับแล้วก็มีบันทึกเกี่ยวกับการปฏิบัติแบบอุราโบนเนี่ยแบบชาวในราชวงศ์นะในราชวงศ์นะครับก็ในเอกสารประวัติศาสตร์ตั้งแต่ศตวรรษที่7เนี่ยเป็นต้นมาก็มีแล้ว
1: ครับ
2: แต่ว่าทันนี้จากการศึกษาของนักคติจงวิทยาพบว่ามีพิธีกรรมเกี่ยวกับขวนและวิญญาณมาตั้งแต่โบราณสมัยโบราณด้วยนะครับผมคือตั้งแต่ก่อนที่ศาสนาพุทธจะเข้ามาในญี่ปุ่นก็อาจจะมีแบบโอบอนก็มีด้วยนะครับผมไม่ใช่ชื่อโอบอนนะครับแล้วก็มีบอนโอโดริก็ด้วยบอนโอโดริคือว่าการเต้นรำโอบอนนะครับผม
1: อ
2: ันนี้ซึ่งเป็นการผสมพิธีกรรมทางขวนวิญญาณโบราณกับพุทธศาสนาซึ่งเข้ามาภายหลังอันนี้เข้าใจได้นะครับก็เลยโดยทั่วไปเนี่ยเชื่อกันว่าการเต้นรำโอบอนมีต้นกำเนิดตั้งแต่ศตวรรษที่10ถึง13เป็นพิธีกรรมศาสนาพุทธที่เกี่ยวข้องกับการเต้นรำในขณะที่สวดมนต์ประสูติการรำนี้เขาเรียกว่าเนมบุตสุโอโดรินะครับผม
1: ก็คือก็ได้ยินมาเหมือนกันวงโอโดริอะไรเงี้ยนะก็จะเห็นมีการเต้นระบำกันในช่วงประมาณเดือนนี้นะฮะแต่ว่าในจีนไม่มีนะมีไหมฮะที่จะต้องมีเทศพอหลังจากฉลองหรือว่าไหว้บรรพบุรุษแล้วก็ต้องมีการว่าไล่รำอะไรอย่างนี้มีบ้างไหมฮะ
0: ไม่เห็นนะฮะยังไม่เจออย่างนั้นแต่จริงๆเนี่ยสิ่งที่จีนมีก็เหมือนกันคือว่าไอ้ที่เราเรียกกันว่าเชงเม้งหรือไปไหว้บรรพบุรุษอ่ะไม่ใช่พิธีที่เศร้านะไม่ใช่พิธีที่เศร้าจริงๆแล้วเชงเม้งเนี่ยจริงๆคือการความลื่นเลงด้วยซ้ำไปการออกเที่ยวด้วย
1: ทีนี้ความเชื่อในโลกหลังความตายเนี่ยนะฮะในความคิดของคนญี่ปุ่นแล้วเนี่ยมองโลกหลังความตายในลักษณะไหนครับอาจารย์ครับ
2: คือว่าบนโอโดริรำบนนะครับว่าเต้นรำกับผีต่างๆและมนุษย์ด้วยกันอย่างนี้คือว่าเวลาสมัยช่วงโอบงเนี่ยผีหรือบัมพบรุษหรือวิญญาณอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาที่นี่คืออยู่ในโลกนี้นะครับแล้วก็ทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างนี้ก็เลยผมรู้สึกว่านะครับความเชื่อเกี่ยวกับความเชื่อโรคหลังความตายของคนญี่ปุ่นนะครับผมว่าเหมือนเชื่อมโยงกันอย่างนี้นะครับโรคอื่นกับโรคนี้เชื่อมโยงกันอยู่แล้วก็มีเขตแดนอยู่คืออย่างเช่นถ้าสมมตินะครับเกี่ยวกับความเชื่อหลังความตายแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคนะครับผมบางภูมิภาคเนี่ยเชื่อว่าโลกอื่นอยู่ในภูเขาแล้วก็บางครั้งเทพเจ้ามาจากภูเขาด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็นอกจากนี้ยังมีบางภูมิภาคเนี่ยเชื่อว่ามีโลกอื่นอยู่ในทะเลปลายทะเลนะครับผมอันนั้นก็บางครั้งเทศกาลเนี่ยเขาจะมา โรคเรานี้ได้นะครับ
1: อืมก็ฟังดูอาจารย์ดูแล้วก็คือโรคอีกโรคนึงเนี่ยนะฮะที่เป็นอาจจะเป็นโรคหลังความโรคอื่นเนี่ยที่อาจารย์ใช้คำนี้อยู่ก็คืออาจจะเป็นภูเขาหรืออาจจะเป็นทะเลอันนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคอยู่กับจุดที่อยู่อะไรประมาณนี้นะมันก็เป็นความเชื่อในลักษณะแบบนั้นนะฮะแล้วก็บงโอโดรินะฮะที่มาก็คือเปิดให้ทั้งสองโลกเนี่ยเชื่อมกันใช่ไหมครับในวันนั้นแล้วก็มนุษย์กับดวงวิญญาณมาอยู่ร่วมกันในวันนั้นอะไรประมาณแบบนั้นนะฮะแต่พอมาถึงในยุคปัจจุบันในยุคสมัยนี้ต้องถามอาจารย์ว่าแล้วคนญี่ปุ่นคิดยังไงกับเทศกาลโอบงมันมีความหมายยังไงต่อคนญี่ปุ่นเพราะคนยุคใหม่ในปัจจุบันยังคงเชื่อเหมือนคนยุคเก่าไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
2: อาจจะจริงๆแล้วช่วงวัยรุ่นอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่อาจจะผมคิดว่าก็ผมคิดว่ามีความแตกต่างในเรื่องอายุด้วยแล้วก็แตกต่างในระดับภูมิภาคด้วยนะครับผมคือในแง่ของความแตกต่างของอายุนะครับผู้สูงอายุมักมองว่าเทศกาลเนี่ยโอบงเป็นโอกาสในการรักษาสายสัมพันธ์กับครอบครัวและบรรพบุรุษแต่อย่างไรก็ตามของหนุ่มสาวมักมองว่าเทศกาลโอบงเป็นหนึ่งในวันหยุดยาวแค่นี้เองหรือว่าเอนเตอร์เทนเมนต์ก็ได้
3: ครับผม
2: เรื่องผีอะไรเงี้ยก็อันนี้มันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เท่านั้น
1: เอาละครับงั้นก็วันนี้เราก็ได้คุยเกี่ยวกับเรื่องโอบงไปก็คาดว่าน่าจะได้รายละเอียดนะฮะแล้วก็การเปรียบเทียบนะความเหมือนความต่างระหว่างเทศกาลนะในญี่ปุ่นแล้วก็ในจีนด้วยนะครับต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านที่ร่วมรายการในวันนี้นะครับขอขอบคุณอาจารย์มิโอตะวากาโซเนะนะครับจากคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคุณสมชายจิ๋วผู้เชี่ยวชาญเรื่องจีนศึกษาขอบคุณทั้งสองท่านครับ
3: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
1: และทั้งหมดก็คือรายการดนตรีพาเที่ยวกับผมชัยรัตน์ถมยาในวันนี้เราจะปิดท้ายรายการวันนี้ด้วยเพลงโชโรนากาชิของศิลปินซาดะมาซาชิซึ่งที่พูดถึงเทศกาลโชโรนากาชิเป็นเทศกาลคล้ายกับลอยกระทงรำลึกถึงผู้ที่จากไปแล้วโดยมีการทำเรือฟางหรือเรือไม้ให้วิญญาณนั่งและลอยน้ำจัดขึ้นในช่วงเทศกาลบงที่จังหวัดนางาซากิโดยมีเนื้อหาว่าเพื่อนๆรวมตัวกันเพื่อเธอนะเธอเห็นไฟเย็นนั่นไหมฉันจะลอยแผ่นเสียงที่เธอเคยรักตามคำสัญญามันจะลอยตามหลังเรือที่เธอกำลังนั่งอยู่และกลับมาติดตามรายการดนตรีพาเที่ยวได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ